0: 呀，真漂亮！加油！
1: 好棒！
2: ถ่ายทุกซีซั่นนี่แบบว่าคือมันยุ่งมากไหม
3: เราก็จะตื่นแบบประมาณอย่างเช่นวันนี้แพทตื่นตอนแบบ8โมงกว่าใช่ครับงั้นเดี๋ยวพี่ๆhave a rest ก่อนก็ได้ครับช่วยพี่ๆให้เพลินๆขอบคุณครับให้ชิมบอสิเจ
4: 还行，
3: 还行吧。OK，
2: 差
3: 不多了，开火了。好啊，就拍到了这里呢。哈哈。อันนี้นะครับผมก็คือเป็นโทฟูเต้าหู้ใช่แล้วมันจะเป็นแบบแบ่งเป็นเต้าหู้สามแบบอันนี้คือแบบออริจินอลที่สุดแล้วก
4: ็豆腐的三吃小葱拌豆腐是最传统的然后这个呢是炸过的豆腐然后它上面呢是发酵的那个豆腐乳然后有一丢丢辣味而冻豆腐它就密度大所以配的是黑芝麻酱全吃完了是一个无花果干
3: ก็พี่ๆลองชิมดูได้ครับผมว่าอะไรชอบหรือเปล่าโอเค enjoy ครับผม
2: เต้าหู้มันจะไม่มีรสชาติเลยมันจะมีแต่กลิ่นแต่ว่าพอมันมีน้ำมันงากับเกลือมันกินง่ายขึ้น
5: นี่เป็นคนชอบกินเค็มในแบบ

0: รถมีความแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: แล้วก็เชฟบอกว่าหวังว่าวันนี้จะแบบว่ามีแบบรสชาติหลากหลายที่แบบทุกคนจะชอบแล้วก็ถ้าสมมติชอบก็สามารถแบบไปที่จีนแบบไปลอง try อาหารใหม่ๆได้ได้ครับใช
2: ่
1: ได้ครับ
3: โอ้ยมันทำจนบ้างอ่ะ
2: นี่อร่อยหนูชอบมันมากเลยอ่ะมันจี๊ดเลย
4: อยากกินอย่างนี้ทุกวันอยากย้ายไปอยู่จีนเนี่ยใหม่ก็คือการที่ฝึกภาษาจีนเยอะ
5: ไปเป็นจีนเนาะ
4: ตอนนี้แบบรู้สึกว่าวัฒนธรรมจีนอ่ะก็น่าสนใจแบบก็น่าไปเที่ยวน่าไปอะไรเงี้ยรู้สึกงั้นนะ
5: เฮ้ยอร่อยอ่ะ
2: อร่อย
6: Hannah 帮我把里面那瓶梅子园拿出来
7: 一个半罐就在你那个冰箱就是你的冰箱门里边啊对对对
6: 哇谢谢 Shark 我太渴了真的
8: 我觉得作为在异国他乡能够吃到这个中餐，我觉得已经非常满足了。
9: 对，
10: 是不是？
8: 能不能增加一道菜？哎，西红柿炒鸡蛋，
11: 这真的很需要，就是高。
8: 我觉得这个特别能代表咱们中餐。
10: 必须满足。
12: 小明哥，我们也能申请一个番茄炒蛋吗
10: ？OK，
12: 谢谢。
7: 小凯，你帮我打10个鸡蛋可以吗？

0: 差不多就这些。这是今天的菜单，谢谢你。对，然后这是一个手写的，可以留作纪念。
1: ไทยทีวีค่ะวันนี้ได้เป็นได้ออกทีวี
2: เลี้ยวลืมไปออกทีวีอ่ะ
1: เปิดให้ดูที่บ้าน
2: ออกทีวี
1: รอออก
2: เป็นดาราจริงไปอ่ะ
1: เนี่ยค่ะหมดเลย6คนนะออกทีวีทุกคนเลย
3: โอเค奶奶烤一点烤
4: 肠

0: นิดเดียวค่อยๆกินอร่อยไหมคะมะเขืออร่อย
1: ว้าอันนี้红烧肉
2: บันนา
3: ไปค่ะ